ชีวิตยอกยอนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญ

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ของวันเสาร์นี้นะครับก็คือวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังทางกยส่งเพลงเข้ามาทางรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้4ผู้นำเพลงได้ฟังกัน2ผู้นำเพลงก่อนสำหรับเพลงแรกนั้นก็แน่นอนที่สุดครับเป็นเพลงของบรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์โลกนี้คือละครโดยครูสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ขับร้องนะครับศิลปินแห่งชาติและก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สาวตจวก็คือสาวต่างจังหวัดเป็นเพลงยุคแรกของคุณจุ๋งไพจิตรอักษรณรงค์นะครับก็เป็นเพลงที่อาจารย์สวงสันตินักร้องนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งแห่งวงจุฬารัตน์โด่งดังกันมากับเพลงมากมายทีเดียวนะครับสารพัดทีเดียวที่สวงสันติได้แต่งเพลงนะครับเพลงสนุกเพลงสบายเพลงฟังแล้วซึ้งหรือจะเป็นเพลงตลกโปกฮานี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับค่อยว่าวแม่นบอนี่ก็เป็นเพลงที่นันทิดาแก้วบัวสายขับร้องกันก่อนน้ำมันแพงนี่เป็นเพลงประเดิมของสวงสันติในยุคนั้นนะครับเพลงสนุกสนุกหนึ่งสองสามด่วนสองแถวเพลงซึ้งๆอย่างผู้เอ๋ยภูเก็ตหรือเพลงภูเก็ตนะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่รับความนิยมไม่แพ้เพลงที่ฟังผ่านกันไปและอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงตำนานที่คนลูกกรุงก็ชอบลูกทุ่งก็ชอบนะครับนั่นคือส่วนเกินที่ดาวใจไปจิตขับร้องนะเรียกว่าอัจฉริยะอัจฉริยะอาจารย์สวงสันตินะเป็นผู้ประพันธ์ท่านเสียชีวิตไปพร้อมกับหมอเอื้ออาลีนะอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ2525ฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดกันไปครับ0843002556094356391นะครับในช่วงวันเสาร์เรามีเพลงที่ฟังสบายๆกันในช่วงเย็นย่ำยามสนธยาคุณขอมาเราจัดให้นะได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เปิดบริการแล้วนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทที่สี่แยกสารพร้อมไปทางวัฒนคตนะครับประมาณ300เมตรนะรายละเอียดเดี๋ยวจะมาว่ากันตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ในรายการครับฟังกันเป็นประจำก็ขอเพลงเข้ามาได้ลูกทุ่งลูกลุงสตริงหรือว่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะบางเพลงเราคัดจัดสรรกันฟังกันไปคุณขอมาครับเราจัดให้แล้วสำหรับสาวต่อเจ้าวาประจิตอักษรตลงปัจจุบันนี้ก็คงจะอยู่ต่างประเทศนะฮะเพราะว่าเป็นลี้ภัยทางการเมืองนะครับเพราะว่าสามีก็คือทางด้านอาจารย์วิสาขันทัพซึ่งก็เป็นกวีศรีประชานะเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็โดนการเมืองที่เรียกว่าต้องลี้ภัยทางการเมืองนะครับพระจิตรอักษรณรงค์เคยสมรสกับนิกนิรนามกันมาก่อนนะครับนักร้องเพื่อชีวิตลูกทุ่งก็นิกนิรนามก็โด่งดังประมาณ2530ต้นๆนะครับเรียกว่าประวัติเรามาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงที่คุณชื่นคุณชอบมาแล้วส่วนเพลงแรกนั้นมีร้องกันหลายคนนะครับสำหรับเพลงที่เป็นตำนานเพลงไทยสากลที่ฟังผ่านกันไปโลกนี้คือละครซึ่งเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็ทำให้เกิดเรียกว่าชีวิตนะฮะเหมือนกับโรงละครเช่นเดียวกันนะครับจากบทประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะฮะเรียกว่าเป็นเพลงตั้งแต่2496โดยปรีชาบุญยเกียรติเป็นผู้ขับร้องกันมาก่อนนะครับนักร้องที่ร้องกันมาจากสุเทพวงศ์กำแหงรัตนวันประวัติวงศ์แล้ววิวันจินดาคุณอุ้ยนับยังมีกุ้งกิติคุณนะครับ
ุสเทพวงศ์กำแหงฟังผ่านกันไปแล้วเอาครับมาฟังอีก2เพลงครับจากการก่อยอนะครับขอบคุณไปยังการก่อยอในเพลงทุยจ้าทุยของชลินทร์ละครและก็รวมทองและก็เพลงอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงอมตะเช่นเดียวกันนะครับในยุคที่คุณธานินทร์รุ่งเรืองกันในยุคที่2หลังจากยุคแรกที่ครูประยมมุกดาประพันธ์ให้ก็มาได้เพลงปั้นดินให้เป็นดาวเพลงนี้ได้รับรางวัลกันด้วยจะมีความเป็นมาอย่างไรมาฟังเพลงแรกกันก่อนครับทุยจ้าทุยชลินทร์นันทนาขอและคุณรวมทองทอง

ก็เป็นเพลงยุคที่สองของคุณธานิตอินทเทพครับเป็นยุคทองทีเดียวสำหรับเพลงที่ครูเพลงอาจารย์ทวีพงษ์มณีนินเป็นผู้ประพันธ์นะชาวเพชรบุรีเสียชีวิตจากโดนยิงขณะโทรศัพท์อยู่ที่ตู้โทรศัพท์ในสมัย2520กลางๆนะครับแต่เพลงนี้ก็โด่งดังประมาณ2519 2520นะครับเป็นช่วงที่อาจารย์ทวีพงษ์มณีนินแต่งเพลงให้กับกิติมาเจือใจภรรยาแล้วก็ขอไปครับให้กับทางด้านของธานินทร์อินทเทพมีเท่าหัวใจฉันมีให้กับทางด้านของธานินทร์อันมีเพลงที่ชื่อว่าขาดฉันแล้วถึงจะรู้สึกส่วนกิติมาเจือใจก็ได้เพลงเท่าหัวใจฉันมีเป๊ะเรียกว่าเพลงได้รับรางวัลกันหลายเพลงเลยนะโดยเฉพาะปั้นดินให้เป็นดาวเป็นเพลงที่เรียกว่าขอเพลงลูกกรุงได้เรียกว่าฟังแล้วไหมทุกคนก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับสำหรับทวีพงษ์มณีนินซึ่งก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับนอกจากจะปั้นดินให้เป็นดาวแล้วก็ยังมีเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกคนใจหินฉันวันนี้น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยเปื่อนขี้อ่อนฝากเพลงถึงเธอฝากเพลงลอยลมเอาอารมณ์นี้นะครับเป็นยุคทองของคุณธานินทร์อินทราเทพนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปอีก2ผลงานเพลงครับจากคุณฟังอยู่ที่ทางเกาะทำผลงานของศิลปินแห่งชาตินะครับครูสุเทพวงศ์คำแหงเบื่อกรุงแล้วก็ไปเที่ยวหัวหินหัวหินสิ้นมนรักในรายการนี้นะครับต้องขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้หรือว่าคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมกันอนุรักษ์งานเพลงลูกกรุงนะก็โทรศัพท์เข้ามาได้หรือว่าจะขอเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมขอเพลงเพื่อชีวิตหรือจะเป็นเพลงสตริงเก่ารวมทั้งเพลงในยุคก่อนจะมีคำว่าลูกทุ่งลูกกรุงนะครับของครูสมยุทธทัศนพันธ์ทูลทองใจสุขสบายสบายกับบทเพลงกันต่อซึ่งทางด้าน VR Radio 88.75 เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีตลอดมานะครับกับสมหมายขาเซอร์วิสบางด่านสงขลาอันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้นะครับที่สมหมายคาสวิตบ้านบางด่านสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาสวิตอยู่กันที่บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556อยู่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางด่านและที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ใกล้ๆกันกับสมหมายคาสวิตก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็รถยนต์ก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ด้วยนะครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245มาสิงห์นครมาพักผ่อนกันที่สุธาชาเลรีสอร์ทเปิดบริการอยู่ที่หมู่5สติงมอลนะครับสบายกับการพักผ่อนห้องพักสดชื่นพักผ่อนเต็มอิ่มชาติพลังสำหรับหานที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางผ่านมาทางสิงห์นครนะครับพักค้างคืนหรือจะเป็นชั่วคราวก็แนะนำครับสุธาชาเลรีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมสถิงหม้อไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรนะครับก็จะพบกับสุธาชาเลรีสอร์ทมีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมนะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับสุธาชาเลรีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงทำกลางธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวนะครับ
พร้อมทั้งกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นใหม่เอี่ยมครับโทรมาที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงห์นครเปิดใหม่เอาไปกันที่หัวหินนะครับหัวหินสิ้นมนรักจากคนก่อถ้ำครับอยู่บนคนก่อถ้ำก็ฟังแบบฉบับของลูกกรุงหัวหินนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแม้ค่าครองชีพจะสูงแต่ก็เรียกว่าธรรมชาตินั้นคุ้มค่าทีเดียวนะครับก็มีคำขวัญว่าหัวหินสิ้นมนคลังทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามพระราชวังไกลกังวลนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่7นักมวยดังก็คือโพนกิ่งเพชรอดีตนักมวยแชมป์โลกของชาวไทยคนแรกกันเลยทีเดียวนะครับมาฟังเพลงจากเกาะถ้ำกัน

ขอสำหรับน้องรปภ ส่งเพลงลูกกรุงเข้ามาสองผู้ด้านเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้สำหรับฉันวันนี้คนพิการรักเป็นเพลงแรกนะครับฉันวันนี้เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นผู้ด้านการประพันธ์ของครูทวีพงษ์มณีนินนะครับเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนสนิทของรุ่งเพชรแหลมสิงห์ด้วยนะครับเรียกว่ารุ่งเพชรแหลมสิงห์เคยได้เพลงจากครูทวีพงษ์มณีนินแบบฉบับของลูกทุ่งด้วยแต่มีกลิ่นอายของความเป็นลูกกรุงอยู่ร่วมอยู่บ้างสำหรับเพลงฉันวันนี้นั้นก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วแหมก็เรียกว่าไม่ยึดติดกับความโกรธความแค้นความเศร้าเป็นยุคทองของคุณธานินทร์อินทรเทพจริงๆนะครับในยุคนั้นจิตมาเจือใจซึ่งเป็นภรรยาของครูทวีพงษ์มณีนินชอบนำมามอบกันให้นะครับฟังนักร้องลูกทุ่งอย่างยอดรักสลักใจร้องเพลงลูกกรุงในแนวฉบับของกึ่งลูกทุ่งลูกกรุงกันบ้างนะครับเรายอดรักสลักใจนั้นเคยกับร้องที่ห้องอาหารที่จังหวัดนครสวรรค์นะก่อนที่ทางด้านครูเพลงได้ไปพบที่ห้องอาหารแล้วก็นำมาให้กับทางด้านบรมครูเทวดาเพลงกันชลธิตาทองเป็นผู้แต่งก่อนที่จะมาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเสียงปืนในยุคสงครามชายแดนก็เคยร้องเพลงลูกกรุงกันมาก่อนนะครับมาฟังเพลงนี้ครับจากหัวใจยอดรัก

ก็เป็นลูกทุ่งแท้ๆของแสงสุริรุ่งโรจน์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่หมู่สามจะทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลาแนะนำบทเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เข้ามาสองผลงานในเพลงนะครับไปฟังเพลงแรกกันก่อนสำหรับนักร้องที่โด่งดังมากับแห่ขันหมากและก็หิ้วกระเป๋ารักสาวเสื้อลายดังมากจริงๆในยุคนั้นนะครับและก็เพลงนี้ก็คือหนุ่มสลัมนะส่วนใหญ่เป็นเพลงที่อาจารย์ครูเพลงตาพิการอาจารย์สำนิดลุ่งโรจน์นะครับเป็นผู้เขียนเป็นผู้ขายให้เพลงยุคนั้น600บาทก็เรียกว่าแสงสุรีเองก็เป็นพนักงานเด่นๆของโรงแรมแอมบาสเดอร์ที่สุขุมวิทโด่งดังเป็นหัวหน้าเชฟใหญ่อย่างไรก็ตามครับก็เปลี่ยนมาเป็นนักร้องอาชีพที่ลุ่งโรจน์ในยุคนั้น2120ต้นๆ นะครับมีเพลงดังๆอย่างสามเณรกำพร้าแฟนจ๋าอยู่ไหนอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณขอมาฟังกันไปสำหรับหนุ่มสลัมยังติดค้างหานเพลงคุณสวยจะทำของรับพินภูไทยตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับสำหรับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ไปกันที่ผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทลูกเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พันอาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับครบเครื่องเรื่องวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเชิญที่โรงไม้พันอาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา

ว่าจะเป็นลูกเรือน้ำมันนะหรือว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาและก็แวะค้างคืนที่สุทาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครดีกว่านะครับมีความอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์อย่างใหม่เอี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำรองจองห้องพักที่สุทาชาเล่รีสอร์ท0883958702นะฮะมาฟังอีเพลงครับกับร่วมกล่อมฟังกันอยู่ที่หมู่สามจุดทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลากับรพินภูไทยเพลงดังในอดีตครับคนสวยใจดำ

0: รพินแพรทองนะครับก็เป็นนักร้องในยุคของรพินภูไทยด้วยเช่นเดียวกันมาร้องโต้ตอบคนสวยยาดำด้วยเพลงคนดำใจดีนี่ก็เป็นปิดท้ายในชั่วโมงแรกของรายการเล่าขานตำนานเป็นลูกทุ่งกรุงไทยชั่วโมงที่2รออยู่นะครับเรามารำวงกับคณะสุนทรภรณ์ตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาไม่ว่าจะเป็นรำวงชาวทะเลรำวงชมสวรรค์รำวงดาวพระศุกร์ซึ่งก็เป็นเพลงที่มีดนตรีหลากหลายนะครับสไตล์ของคณะสุนทรภรณ์นั้นมีทั้งเพลงที่เป็นประจำจังหวัดเพลงมาร์ชหรือว่าจะเป็นเพลงเหล่ากองทัพเพลงรำวงเพลงที่เป็นเพลงรักชาติปลุกใจเหล่านี้มีหมดนะครับแยกอีกแบบหนึ่งของคณะแบบแนวของสุนทรภรณ์คุณขอมาได้ครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เดี๋ยวพักสักครู่ครบทุกชาติเสร็จก็เริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ขอบคุณขอเข้ามาเป็นประจำนะครับสำหรับบรรยากาศในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ทาง FM VR Radio 88.75 ประจำวันเสาร์นั้นคณะสุนทราภรณ์นี้ก็เป็นคณะที่มีเพลงกันมากหลายนะครับเพลงรำวงเพลงประจำจังหวัดเพลงปลุกใจเพลงที่เป็นบรรยากาศของลีลาต่างๆขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1นะครับที่ได้แนะนำผลงานเพลงเข้ามาสำหรับทางด้านของคณะสุนทราภรณ์นั้นก็เรียกว่าเป็นคณะที่มาตรฐานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเราจะพาไปย้อนยุคในช่วงแรกๆนะที่มีการลีลาดเฟื่องฟูกันนะฮะเรียกว่าเป็นตำนานของเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเวทีจุดเริ่มต้นนั้นก็เวทีสวนน้ำพรสมัยก่อนนั้นเวทีรูปครึ่งวงกลมคล้ายหอยแคลงอาบนะหมุนได้ครับเวทีที่สวนน้ำพรในยุคนั้นหมุนได้ก็หมายถึงว่าวงดนตรี2วงเล่นสลับกันได้วงหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่ด้านหน้าและอีกวงหนึ่งก็เตรียมพร้อมอยู่ด้านหลังเมื่อวงด้านหน้าเล่นจบเวทีก็จะหมุนช้าๆนะครับไปยังที่นั่งคนดูนะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศนัดพบของหนุ่มสาวในยุคแผ่นเสียงนักร้องระดับตำนานมากมายนะครับของคณะสุนทราภรณ์โดยเฉพาะบรมครูครูเอื้อสุนทรสนานวรนุชอานีพุทธยารังสีก็เรียกว่ามีจังหวะมากมายดีลาดแทงโก้รำวงวอนก็เรียกว่าเป็นเพลงที่อนุรักษ์กันมาชั่วนาตาปีนะครับฟังกันแบบฉบับที่เรียกว่าเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยเราก็นำมาให้คุณฟังได้รับทราบในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เฉพาะวันเสาร์ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งรีสอร์ทมาตรฐานที่สิงหนครนะครับเปิดบริการและสุธาชาเล่รีสอร์ทเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาให้ฟังกันอีก1งานเพลงครับเป็นสายันสัญญาร้องแบบฉบับของลูกกรุงกันบ้างมนรักเรียกหา

ผู้ฟังก็ได้งานเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งดนตรีไทยรีแบบผสมผสานของเพลินเพลงในวันหยุดวันเสาร์นะครับก็มีกันทั้งลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็เพื่อชีวิตด้วยนะครับเพื่อชีวิตแล้วก็ต่อไปก็จะมาฟังเพลงจัดๆกันเลยสำหรับวงคาราบาวและก็ปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับตำนานเพื่อชีวิตไทยเธอคืนมา Made in Thailand ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังรายการคาสวิตบางด่านสงขลาร้านสมหมายคาสวิตบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะใกล้ๆกับ7 11บ้านบางด่านหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้หรือว่าจะนำรถเข้ามาใช้บริการในด้านของงานซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้เลย

ือจะเดินทางต่อไปส่งกำลังใจไปให้กับลูกค้าลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางผ่านมาที่สิงห์นครมีกิจธุระจะมาพักค้างคืนบริเวณอำเภอสิงห์นครนะครับก่อนแนะนำสุธาชาลีรีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรจากสี่แยกนะครับขวามือครับนั่นคือสุธาชาลีรีสอร์ทเครื่องปรับอากาศเย็นช่ำพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ในตัวที่ใหม่เอี่ยมนะครับฟรีกาแฟพร้อมตู้เย็นใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นก็สบายนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงที่สุธาชาลีรีสอร์ทเห็นแต่ไกลครับอาคารสีเขียวแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702ขอบคุณมายังคุณผู้ฟังอยู่ที่หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนตรงขาครับกับจุดที่ส่งให้คาราบาวได้รับรางวัลและก็มีชื่อเสียงโด่งดังประมาณ2,124-23นะครับ Made in Thailand

็ชื่อเพลงว่าคนดีศรีอยุธยานะครับสำหรับคำขวัญของกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีศรีอยุธยาเลยคุณค่ามรดกโลกนะครับก็เป็นไม่ไกลกับกทม.กรุงเทพมหานครก็ฟังเพลงกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ในวันเสาร์ในรายการเรียกว่าลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากโซมายคาสวิตบางนานสงขลาลุ่งเรืองอรยุทธ์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์มีกันมากมายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งก็ได้บริการถึงที่074311725 074314357พักผ่อนที่สิงห์นครนะครับรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมนะครับนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทบรรยากาศสบายเงียบสงบนะให้คำเป็นธรรมชาติต้นตาลตะโนดนกร้องสายลมให้ความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเห็นแต่ไกลนะจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรอยู่ขวามือประมาณ300เมตรตัวอาคารสีเขียวนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมนะครับกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานที่สุธาชาเล่รีสอร์ทบรรยากาศดีมากสำหรับผู้ที่จะพักผ่อนหรือจะรวมพลังชาติพลังไว้เดินทางต่อไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้ที่แวะมาร่วมธุรกิจที่สิงหนครเชิญมาพักที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศพร้อมนะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องใหม่เอี่ยมบริการเป็นกันเองมีความเป็นส่วนตัวสูงสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับ0883958702ฟังเพลงกันต่อครับใน15นาทีสุดท้ายของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คนแขนซ้ายลายมังกรจากกันไปแล้วฝากไว้ตำนานสำหรับสายใหญ่หัวใจโลกพรศักดิ์สองแสง

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเรารันส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องรันส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา619/7ปากซอย39ไซบุรี

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com